สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่มันจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่ปออานอบานหรือเปล่
1: า
0: อยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้าน
2: Run Forward Extra We play all the hits

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมอำลาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดนครพนมก่อนเกษียณอายุราชการอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมอำลาหน่วยนรขในพื้นที่จังหวัดนครพนมก่อนเกษียณอายุราชการพร้อมชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละในการรักษาความมั่นคงปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายและช่วยเหลือประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากผู้สื่อข่าวครับ
11: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือเดินทางตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วยก่อนเกษียณอายุราชการณหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมีพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีผบ.นรขพร้อมกำลังพลให้การต้อนรับทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงแห่งนี้ได้พิสูจน์ถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทและจิตวิญญาณแห่งความเสียสละในการพิทักษ์รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติตลอดแนวลำแม่น้ำโขงได้อย่างสมเกียรติ
12: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทและจิตวิญญาณแห่งความเสียสละในการพิทักษ์รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติตลอดแนวลำแม่น้ำโขงได้อย่างสมเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในปีนี้ที่พวกท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเป็นสักกั้นและจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดมีผลการตรวจ

0: มากเป็นประวัติการซึ่งถือเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมที่ช่วยปกป้องลูกหลานและสังคมไทยให้พ้นภัยยาเสพติด
1: สำหรับการเดินทางตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วยในครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญก่อนที่ผู้บัญชาการทหารเรือจะเกษียณอายุราชการโดยนรขถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานเฉพาะกิจที่มีผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะด้านการสกัดกั้นยาเสพติดการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยและภัยพิบัติโดยมีพื้นที่รับผิดชอบตลอดแนวชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงระยะทาง928กิโลเมตรครอบคลุม8จังหวัดพันจ่าเอกเจษดาอยู่วังทีมข่าวกองทัพเรือสถานีวิทยุเสียงจากฐานเรือ7นครพนมรายงาน
2: ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
4: Listen to Man Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
5: Oh yeah.
4: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: Man Forward Extra Smart Money
1: ดอกเบี้ยผ่อนรถ 3% กับดอกเบี้ยบ้าน 3% ตัวเลขเท่ากันเป๊ะแต่เงินที่จ่ายจริงต่างกันเกือบเท่าตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเช่าซื้อรถส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือคิดจากเงินต้นเต็มก้อนตลอดสัญญาส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนไปนี่ลดดอกเบี้ยก็ลดตามเดี๋ยวลองมาเทียบบนเงินก้อนเดียวกันนะครับเงินต้น 600,000 บาทดอกเบี้ย 3% ถ้าผ่อนไป5ปีถ้าเป็นแบบเงินต้นคงที่นะครับค่างวดเดือนละ 11,500 บาทดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะอยู่ที่ 90,000 บาทแต่ถ้าเป็น 3% แบบลดต้นลดดอกนะครับค่างวดจะเหลือราวๆเดือนละ 1,800 บาทดอกเบี้ยรวมก็อยู่ราวๆ 47,000 บาทเห็นไหมครับว่าต่างกัน 40,000 กว่าบาทจากตัวเลขสัญญาเดียวกันนะครับว่า 3% แต่ถ้าแปลงแบบ 3% เงินต้นคงที่นะครับไปเป็นแบบลดต้นลดดอกมันคือ 5.6% และนี่คือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไว้ในสัญญาด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
5: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
6: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
7: Run Forward Extra

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE แอดมีอาร์ดคลินิก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนขอนบุรีครับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องหา7รายพร้อมบุหรี่ต่างประเทศกว่า 67,000 ซองในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: องบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องหา7รายพร้อมบุหรี่ต่างประเทศกว่า 67,000 ซองในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีติดตามได้จากผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
6: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่2ร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่525บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีและตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงเข้าตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน3คันบริเวณพื้นที่ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน7รายตรวจยึดรถยนต์3คันพร้อมของกลางเป็นบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อเท็กซัสจำนวน135บิ๊กหรือ 67,500 ซองโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการเสียภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ลำเลียงบุหรี่จากบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อนำไปส่งต่อในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง7รายพร้อมรถยนต์และบุหรี่ของกลางส่งดำเนินการตรวจสอบและขยายผลหาบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ดีการจับกุมในครั้งนี้เป็นผลมาจากการบูรณาการด้านการข่าวและการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนของหน่วยงานความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์ทีมข่าวกองทัพเรือสทร.4จันทบุรีรายงาน
5: ด้านผู้นำอิหร่านเรียกร้องสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติความขัดแย้งเตือนหากถูกโจมตีซ้ำจะตอบโต้กลับอย่างรุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมามูดเปซิดเคียนของอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งพร้อมยืนยันว่าหากสหรัฐปฏิบัติตามอิหร่านก็พร้อมดำเนินการในลักษณะเดียวกันทันทีถ้าทีดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถาน

0: สถานการณ์ความตึงเครียดหลังสหรัฐโจมตีเกาะลาลักของอิหร่านขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอแดนนับเป็นการปะทะกันโดยตรงครั้งแรกในรอบ1เดือนขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขู่ว่าหากอิหร่านเดินหน้าตอบโต้สหรัฐจะโจมตีอย่างหนักและยืนยันว่าการข่มขู่ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าสหรัฐจะกลับสู่สงครามแบบเต็มรูปแบบขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านระบุว่าการปะทะกันที่ผ่านมาเป็นเพียงการเผชิญหน้าในวงจำกัดและอยู่ภายใต้การควบคุมแต่เตือนว่าหากสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งเตหะรานจะตอบโต้อย่างรุนแรงเช่นเดียวกันทั้งนี้สถานการณ์ยังส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางทะเลหลังมีรายงานเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำถูกโจมตีขณะแล่นออกจากช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
1: กระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
3: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler Just killer hits Woo! Month Forward Extra. Music non-stop.

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมบางตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับมติกบน.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล75 สตางค์ต่อลิตรขณะที่เบนซินแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น60 สตางค์มีผลแล้ววันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหลังการประชุมวันนี้โดยปรับขึ้นน้ำมันดีเซล75สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันเบนซินกับแก๊สโซฮอล60สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพมหานครของผู้บริการ4สถานีหลักได้แก่ปตท.บางจาก PT และเชลจำหน่ายน้ำมันเบนซินในราคาลิตรละ 47.28 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล95ลิตรละ 38.29 สตางค์แก๊สโซฮอล์91ลิตรละ 37.92 สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.29 สตางค์แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 29.23 สตางค์ดีเซล B7 ลิตรละ 39.14 สตางค์และดีเซล B20 ลิตรละ 34.14 สตางค์ส่วนกลุ่มน้ำมันพรีเมียมที่ยังไม่ปรับขึ้นราคาได้แก่พรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ลิตรละ 47.79 สตางค์และพรีเมียมดีเซลลิตรละ 50.5 สตางค์ทางนี้ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการในแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันเนื่องจากภาษีบำรุงท้องที่และประเภทของผู้ให้บริการประชาชนจึงควรตรวจสอบราคาที่สถานีบริการก่อนเติมน้ำมันอีกครั้งขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง 1,150 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 68,700 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่2กันยายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,700 บาทขายออกบาทละ 67,900 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,340 บาท16สตางค์ขายออกบาทละ 68,700 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง 1,150 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนอง

และ20ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: MacBook BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกําเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส

0: jamkan.
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
2: Now we Smart Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะฮะ2สิงหาคมนะครับอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตด้วยนะฮะที่มัน Forward Extra FM 88นะครับในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเนคผ่านไปกับเพลงเพราะมากมายนะฮะครึ่งชั่วโมงตรงนี้ครับมาพร้อมกับข่าวสารดีๆด้วยแล้วก็เป็นข่าวดีกับชาวเชียงใหม่นะฮะที่การท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคักเงินสะพัดนะครับที่ประชุมจังหวัดเชียงใหม่ครับเผยตัวเลขนะครับท่องเที่ยวมกราคมจนถึงกรกฎาคม69มีนักท่องเที่ยวกว่า 7,36,536 คนนะครับเพิ่มขึ้น 2.90% เป็นคนไทยกว่า5ล้านคนต่างชาติกว่า2ล้านคนนะครับเรียกว่าสร้างรายได้ไปกว่า 65,535 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้น 4.02% ครับแล้วก็มีอัตราเข้าพักเฉลี่ย 74.22% นะครับใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว 4,215 บาทต่อวันนะฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วขอให้การท่องเที่ยวซึ่งเชียงใหม่ของเราก็คึกคักอยู่แล้วคึกคักยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าบ้านแบบชาวเชียงใหม่เนาะก็ต้องน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสกับทั้งคนไทยกันเองแล้วก็ชาวต่างชาติรวมถึงไม่บวกไม่ฟันอะไรกำไรเขาเพิ่มเติมมากมายด้วยนะครับยังไงต้องฝากดูแลกันตรงนี้ด้วยนะฮะให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่ารักสุดๆจริง

0: นะครับกับ I Will Never Let You Down ครับปิดท้ายกันแต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อที่มัน Forward Extra FM 88นะครับเจ๊กลับมาใหม่ตอนเย็นวันนี้นะ Do you slide on all your nights like this Do you try on all your nights like this เราฟังสไลด์นะครับจาก Calvin Harris นะครับ I just wanna loveMorgan Wallen นะครับกับ Love Somebody Teddy Swim นะครับ Mr. Know It All ฟังออนไลน์ได้นะครับ live.manforwardextra.com นะ
1: Now we Smart Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

0: แม่ปิ่ง
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: yeah!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รา

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าว

0: ูมีรายละเอียดให้ติดตามครับ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
0: เมืองพัทยาคึกคักภาคธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักเตรียมรับทหารสหรัฐกว่า 5,000 นาย 2-6 กันยายนนี้คาดเงินสะพัดแตะ15ล้านบาทติดตามรายละเอียดได้จากผู้สื่อข่าวครับ
7: บรรยากาศในเมืองพัทยาในวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคักภาคธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านค้าในเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงต่างเตรียมพร้อมการให้บริการรองรับกำลังพลทหารเรือสหรัฐอเมริกาที่เดินทางขึ้นฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีและจะมีการปล่อยกำลังพลพักผ่อนท่องเที่ยวในเมืองพัทยาระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี้โดยเฉพาะภาคธุรกิจและกิจกรรมพักผ่อนต่างๆมีการเตรียมพร้อมวัตถุดิบสถานที่รวมถึงขึ้นป้ายเพื่อรองรับกำลังพลกว่า 5,000 นายในการจอดเรือเยี่ยมเมืองท่าในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยในครั้งนี้ขณะที่ทางด้านนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับกำลังพลที่จะเข้ามาในเมืองพัทยาโดยก่อนหน้านี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปราบปรามผู้กระทำความผิดค้าประเวณีในเมืองพัทยาได้กว่า40รายพร้อมรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนซึ่งภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้นายกเมืองพัทยาและภาคธุรกิจมองว่าปัจจัยที่ทำให้พัทยายังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายของกำลังพลทหารเรือสหรัฐอเมริกาคือความหลากหลายของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งร้านอาหารคาเฟ่ร้านค้าและสถานบริการที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันได้หลากหลายรูปแบบและประเมินว่าจะมีการใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,000-3,000 บาทต่อคนและหากคิดจากกำลังคนประมาณ 5,000 นายคาดว่าจะมีเงินสะพัดเบื้องต้นประมาณ 5-15 ล้านบาทผ่านใจเอกสัญญาเสนาจ้ำทีมข่าวกองทัพเรือสทร5พัทยารายงาน
0: มาต่อกันที่ผู้ช่วยเลขาธิการ UN เตือนทานน้ำแข็งหิมาลัยละลายเร็วเสี่ยงภัยพิบัติคุกคามประชาชนหลายล้านคนนางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่สามารถพัฒนาให้รับมือและป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เอ่อทะลักจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นส่งผลให้แรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบทานน้ำแข็งเพิ่มสูงขึ้นและอาจทำให้ประชาชนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงจากภัยพิบัติคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรายงานล่าสุดระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,050 รายและยังสูญหายอีกกว่า 4,000 รายและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
8: กระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เงินในบัญชีของคุณนอกจากธนาคารจะดูแลให้แล้วยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกขั้นฟังแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านในกฎหมายนะครับจะคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากนะครับแล้วก็ต่อ1สถาบันการเงินสำคัญคือต่อรายชื่อผู้ฝากไม่ใช่ต่อบัญชีนะครับดังนั้นถ้าธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเอาเงินทุกบัญชีทุกสาขาของธนาคารนั้นมารวมเป็นก้อนเดียวหากหนี้ที่จะถึงก่อนกำหนดชำระออกไปเหลือเท่าไหร่ก็จะคุ้มครองในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายคืนใน30วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินฝากเกิน1ล้านบาทล่ะแยกบัญชีในแบงก์เดิมจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าวงเงินนับต่อสถาบันทางที่ดีที่สุดก็จะให้กระจายเงินไปแต่ละธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากและต่อ1สถาบันการเงินครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
1: One Forward Extra. We play all the hits.

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: านธีร่าถามวังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับครม.เห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชน30ล้านครัวเรือนวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งกรณีเสียชีวิตจ่าย2ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ๋ม

0: ปวด Counterpain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้ Plaster บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยแก่ประชาชนโดยมุ่งคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติของรัฐจากเดิมที่รอให้เกิดเหตุแล้วจึงเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากขึ้นเบื้องต้นกรณีอุทกภัยกำหนดจ่ายสินไหมส่วนแรก 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายส่วนแรก 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงโดยวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาททั้งนี้ครม.มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งจัดทำระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ให้มาตรการใหม่ซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือเยียวยาที่มีอยู่เดิมเพื่อความมั่นคงและคุ้มครองประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นขณะที่กรมควบคุมโรคยืนยันโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นยังพบผู้ป่วยเพิ่มตามฤดูกาลแต่ไม่รุนแรงแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นและยังพบผู้ป่วยได้เป็นระยะซึ่งอาจมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลโดยเฉพาะฤดูฝนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่เมื่อเทียบกับช่วง3ปีที่ผ่านมายังมีจำนวนน้อยกว่าขณะที่ปีนี้มีผู้เสียชีวิต15รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและยังไม่มีรายงานเด็กเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในปีนี้พร้อมแนะนำกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงต่อความรุนแรงและการเสียชีวิตปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเนินเรือกำหนดโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 น.ที่ระดับ2เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:01 น.ที่ระดับ71เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:45 น.ที่ระดับ2เมตร93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 น.ที่ระดับ58เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:48 น.ที่ระดับ2เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:07 น.ที่ระดับ1เมตร12เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:45 น.ที่ระดับ2เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:41 น.ที่ระดับ57เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:39 น.ที่ระดับ3เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 น.ที่ระดับ1เมตร19เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: มอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรองนายกรัฐมนตรีเดินหน้าเข้มความมั่นคงชายแดนใต้บูรณาการข่าวกรองแม่นยำทันท่วงทีพร้อมประสานทางการมาเลเซียเร่งกระบวนการพูดคุยสันติสุขอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง

0: กับการแก้ปัญหาให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนายศรีอาศักดิ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคเอกชนโดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่ในลักษณะทีมประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการข่าวต้องมีความแม่นยำและทันท่วงทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือเรื่องมวลชนโดยต้องเข้าถึงประชาชนและสร้างความเข้าใจในพื้นที่รวมถึงประสานความร่วมมือกับมาเลเซียด้านความมั่นคงชายแดนการติดตามตัวการติดตามผู้ก่อเหตุและเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขภาคใต้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปด้านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประเทศไทยตอนบนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่4ถึง7กันยายนนี้เหนืออีสานเสี่ยงสูงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายนนี้โดยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยโดยวันที่4กันยายนมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากในจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารขณะที่ฝนตกหนักยังกระจายหลายจังหวัดของภาคเหนืออีสานกลางและภาคตะวันออกส่วนวันที่5เสี่ยงฝนตกหนักมากที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรบูรณ์เลยหนองบัวลำภูและขอนแก่นโดยพื้นที่ฝนตกหนักจะขยายครอบคลุมหลายจังหวัดวันที่6พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากที่จังหวัดจันทบุรีและตราดและวันที่7กันยายนจะยังมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคอีสานกลางและภาคตะวันออกโดยไม่มีพื้นที่ฝนตกหนักมากทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: ตรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการกดลิงก์ต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมเผย5วิธีสังเกตลิงก์น่าสงสัยที่เข้าข่ายเป็นลิงก์ปลอมซึ่งมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพออนไลน์ข้อแรกให้ตรวจสอบชื่อ URL หากพบการสะกดชื่อผิดหรือมีการดัดแปลงชื่อเว็บไซต์ให้คล้ายกับบริษัทหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงให้สงสัยไว้ก่อนข้อที่2หน้าเว็บไซต์ไม่มี HTTPS หรือไม่มีสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของเว็บไซต์ข้อที่3มีข้อความเร่งเร้าให้รีบกดลิงก์เช่นด่วนต้องทำภายในวันนี้หรือมีเวลาจำกัดข้อที่4มีการร้องขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือเลขบัตรเครดิตและข้อสุดท้ายมีข้อเสนอที่ดีเกินจริงเช่นแจกเงินฟรีไม่มีเงื่อนไขหรือได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่านอกจากการสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้แล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคือไม่กดไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพซเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสส

ใหม่เจคูเซเว่น SSS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมาด้าแอนด์เจคู

music. FM 88.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น. 0 น. 0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 16:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองทัพเรือจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซหลังมีเรือถูกโจมตีต่อเนื่องเตือนเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องพบว่าความขัดแย้งในพื้นที่ยังคงมีความตึงเครียดสูงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศล่าสุดมีรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่ง

กฤษโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศระบุว่านับตั้งแต่ความขัดแย้งในภูมิภาคเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีเหตุโจมตีเรือทะเลอย่างน้อย70ครั้งมีคนประจำเรือเสียชีวิต19รายนอกจากนี้ยังมีเรือและคนประจำเรือจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนด้านความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้กองทัพเรือประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงภัยคุกคามต่อการเดินเรือโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์และเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งอาจส่งผลทั้งต่อความปลอดภัยของเรือและคนประจำเรือกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลีกเลี่ยงในการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหากมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามประกาศและคำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินให้พร้อมอยู่เสมอและแจ้งให้ทางกองทัพเรือทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานงานให้ความช่วยเหลือต่อไปปิดท้ายข่าวกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:10 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:45 นที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:38 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:10 นที่อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:27 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 นที่เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:25 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:10 นที่จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:34 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:19 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:29 นและขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:07 นครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ผ่อนช้าไปงวดเดียวคงไม่เป็นไรดอกเบี้ยคงจะปรับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับวันนี้อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโหดกว่านั้นมากครับเมื่อก่อนนี้นะครับผิดนัดชำระงวดบ้านแค่งวดเดียวนะครับสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นคงค้างทั้งก้อนครับกู้บ้าน5ล้านผ่อนมา2ปีพลาดงวดเดียวดอกเบี้ยปรับจะคิดจากหนี้หลายๆล้านนะครับที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายด้วยซ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกกฎใหม่เมื่อ1เมษายน2564ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นตัวอย่างคือถ้าค่างวด 42,000 บาทแยกเป็นเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 32,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคิดจาก 10,000 นั้นพร้อมกำหนดเพดานว่าห้ามเกินดอกเบี้ยตามสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 3% จากเดิมที่บางที่เนี่ยคิดถึง 22% ใครที่มีสัญญากู้บ้านเกิน5ปีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสิทธิ์นี้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอแก้สัญญาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม่
2: ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @ วิน

music. I remembered I loved you.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: คุ้มค่าเกินใครที่โชว์รูมโอโมด้าแอนเจคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรองนายกรัฐมนตรีชูมาตรการเร่งฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ออกซอฟโลนดอกเบี้ยต่ำพร้อมขุดลอกร่องน้ำอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้รับฟังปัญหาและความต้องการจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจที่จังหวัดสงขลาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางปฏิบัติทั้งการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยมาตรการสำคัญคือการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟโลนเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงฟื้นฟูจะปลอดดอกเบี้ย6เดือนและจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องในช่วงที่ยังไม่มีรายได้จากนั้นรัฐจะช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการฟื้นตัวได้สำหรับผู้ประกอบการทั่วไปธนาคารออมสินจะสนับสนุนสินเชื่อระยะยาว5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการโดยจะนำมาตรการดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนอกจากนี้จะเร่งขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลา

ระบบศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและการเดินทางข้ามแดนขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดทำแพ็กเกจท่องเที่ยวและส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นของ5จังหวัดเพื่อสร้างจุดขายด้านเอกลักษณ์ชุมชนขณะที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI จะพิจารณาต่ออายุมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มอีก3ปีพร้อมจับมือกับสถาบันการศึกษาส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่โดยมองว่าสงขลามีศักยภาพเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาคและเป็นฐานสำคัญในการดึงดูดการลงทุนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชายแดนใต้ในระยะยาวปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-6 ฟุตห่างฝั่ง7ฟุตและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mun Forward Extra 88.
1: Just can't believe this, man.
2: Metro Boomin.

0: time. Mum Forward Extra. Happy Family Time.
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึงเวลเนสนะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของเวลเนสคือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ physical activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ 150-300 นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ไลน์ @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรขอนบุรีครับปภ.ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำโขงเพิ่มสูงในจังหวัดบึงกาฬเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงขณะที่กระทรวงมหาดไทยเร่งปราบปรามนอมินีพบกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินมูลค่ากว่า 65,000 ล้านบาทขณะที่อีกกว่า 14,000 แห่งพบต้องสงสัยและอยู่ระหว่างการสืบสวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์อืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำระหว่างวันนี้ถึงวันที่5กันยายน2569ในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอปากคาดอำเภอบุ้งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงด้านกระทรวงมหาดไทยเร่งปราบปรามนอมินีพบกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินมูลค่ากว่า 65,000 ล้านบาทขณะที่อีกกว่า 14,000 แห่งพบต้อง

0: กรมที่ดินมาหารือเพิ่มเติมขณะที่มีบริษัทอีกประมาณ 14,000 แห่งที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยและอยู่ระหว่างการสืบสวนทั้งนี้หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบและประสานกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบการโอนหุ้นของบริษัทต่างๆรวมถึงประสานสำนักงานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและหากพบกระทำความผิดจะดำเนินคดีทันทีปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระวังการดื่มมัทฉะเกิน2แก้วต่อวันเสี่ยงโลหิตจางเนื่องจากมัทฉะหรือชาเขียวญี่ปุ่นในรูปผงละเอียดมักมีความเข้มข้นโดยเฉพาะสารแทนนินที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเมื่อมีปริมาณมากจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกายอาจทำให้ใจสั่นเหนื่อยง่ายหน้ามืดและผิวซีดเพื่อความปลอดภัยควรดื่มชาห่างจากมื้ออาหาร 1-2 ชั่วโมงและไม่ควรดื่มชาพร้อมอาหารเสริมเพราะจะขัดขวางการดูดซึมทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

angkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

7 years ครับจากลูคัสแกรมนะครับสวัสดีทักทายชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าด้วยนะครับแหมฟังผ่านไปมีแต่เพลงดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะเซเลน่าโกเมสแฮร์รี่สไตล์อารีนาแกรนเดดัวลิป้าแบบนี้นะครับให้ได้ฟังกันแบบเพียบๆแหมช่วงนี้จริงๆดัวลิป้าเขาก็เป็นกระแสเนาะเพราะเพลง Turning Season ของเธอนะครับทำให้การสตรีมยอดฟังพุ่งขึ้นไปนะฮะหลังจากที่หลายๆคนเชื่อว่าเธอได้สามีจากเพลงนี้บางคนถึงไปกับเป็นบทสวดเลยทีเดียวไปขอพรพระแล้วก็ร้องเพลงนี้ไปด้วยนะฮะขอให้เจอขอให้สมหวังแล้วกันนะทุกคนนะเจพัสดุ์มาแล้วนะครับ2ชั่วโมงครึ่งอยู่ด้วยกันที่มันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88นะครับในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่คอนเนคเพลงสากลดีๆรอคุณอยู่ครับจะเพลงใหม่เพลงเก่าเพลงที่คุณคิดถึงแบบนี้เราก็มีให้ฟังนะครับและนี่คือ Backstreet Boys ครับกับ Drowning

0: Miley Cyrus กับ End of the World นะครับหนึ่งสาวที่เคยเป็น Disney Girl นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นออกจากกรอบอยากเป็นตัวเองแล้วก็เป็นตัวเองในแบบที่หลายๆคนชื่นชมเธอมากๆและนี่คือ Miley Cyrus นั่นเองนะฮะตอนนี้อยากให้ทุกคนชื่นชมเราก็ต้องชื่นชมตัวเองก่อนอยากดูดีเราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนหลายคนอยากจะผิวใสนะครับแต่ว่ากลัวเจ็บกลัวแพ้นะครับยังหาโปรแกรมที่ใช่ไม่เจอเนาะวันนี้ดร.น้ำหวานครับเขาแนะนำ Korea Bright ครับออกแบบมาเพื่อผิวกระจ่างใสแบบเกาหลีที่ดูเป็นธรรมชาติและได้ผลจริงนะครับมูลค่า 2,500 บาทเจมีมาแจก3รางวัล นะครับใครอยากจะได้รางวัล นี้พิมพ์88เลขคลื่นเหล่านี้แหละเว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานนะฮะส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยรีบส่งกันนะครับแจกให้ทั้งหมด3รางวัลเท่านั้นครับ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจำเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่มันจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์1อันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Just Day จาก Jess Glynn นะครับแต่ว่าวันนี้วันพุธนะครับพรุ่งนี้ค่อยวันพฤหัสนะฮะส่วนเรื่องผิวเนี่ยเราต้องดูแลทุกๆวันจริงไหมครับอ่ะใครรู้จักพี่ฟุงสอนดูแลผิวบ้างนะครับคนที่เป็นสายสกินแคร์สายดูแลผิวต้องรู้จักแน่นอนเจ้าของแบรนด์ AMT Skin Care จาก TikTok อ่ะนะครับใครที่อยากจะเลือกสกินแคร์เนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองก่อนรู้จักผิวตัวเองก่อนนะครับซึ่ง AMT Skincare เขามีบริการวัดสภาพผิวเชิงลึก10มิติช่วยคุณรู้จักผิวตัวเองนะครับพร้อมมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำวิธีดูแลผิวด้วยมีปัญหาแบบไหนเลือกดูแลได้ตรงจุดนะครับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตั้งแต่ล้างหน้าบำรุงไปจนถึงกันแดดครอบคลุมทั้งการดูแลผิวแห้งขับความชุ่มชื้นผิวหมองคล้ำแล้วก็ริ้วรอยนะครับสายสกินแคร์ต้องมาที่ AMT Skincare Laboratory นะครับสาขาเชียงใหม่นะฮะน่าไปมากๆเพราะเราจะได้รู้จักผิวตัวเองกันแบบเชิงลึกที่โครงการ Monotown Studio ตรงข้ามเซ็นทรัลเชียงใหม่นะปัญหาปรึกษาปัญหาฟรีนะครับเพียงทัก LINE @AMT Skincare หรือ Facebook AMT Skincare นะฮะติดตามกันได้ส่วนใครที่เคยติดตามเสิร์ชโบโซโล่ข่าวอยู่ทางมัน Forward FM 103เขามีAMT Healthy Skin Boxแจกกันอยู่ด้วยนะครับสามารถได้ตรวจผิวกันแล้วก็แจกกันอยู่ในช่วงนั้นลองไปติดตามฟังกันดูแล้วกันนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อกับเจภัสวัตแต่ยังไงต้องมาฟังออนไลน์นะคลิกเลย live.man/extra.com ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits
3: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
5: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังงะ
6: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไม้แล้วคุ้มสะใจแบบ
7: โอ้ my god
6: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไม่คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh
8: คลิกเลย mybynt.com
9: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
10: M Motor M Motor
9: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: หมายสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ยคำ

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1 ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 겨

ตอนนี้มีคนขอเพลงโพสต์มาลอนเยอะมากเลยนะครับเช่นเพลงนี้กับ Better Now เพราะว่าถูกแคนเซิลคอนเสิร์ตที่จะมาดูที่บ้านเราไปนะครับไม่เป็นไรนะก็ส่งกำลังใจให้กับคนที่อยากดูมากๆแต่ว่าพลาดไปนะฮะเดี๋ยวกำลังจะเปิดงานจากเจนนี่กับ Less Than A Lover นะครับซึ่งก็เป็นเพลงใหม่งานใหม่ของเธอที่อยู่ใน EP Fallen Angel ครับเปิดให้จองล่วงหน้ารูปแบบ CD นะครับซึ่ง CD จะมี6เพลงด้วยกันเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะแล้วก็3เพลงที่เป็นดิจิตอลก็ปล่อยให้ฟังหมดแล้วทั้ง Fallen Angel เพลงนี้แล้วก็ Heavenแล้วอีก3เพลงที่จะตามมานะครับยังไม่ได้บอกวันปล่อยแต่ว่าจะได้ซื้อจากซีดีที่คุณจองกันไปนี่แหละไม่ว่าจะเป็น Sweet Tooth Look It Down แล้วก็ Face นะครับเดี๋ยวรอติดตามงานของเจนนี่ได้เลยส่วนพี่จีซูปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วรวมถึงลิซ่าด้วยนะครับเรียกว่าช่วงนี้งานเยอะมากๆนะครับสาว Blackpink นะฮะ

0: ถึงเวลาต้องไปฟังข่าวแล้วนะครับ2ทุ่มฮะแล้วเดี๋ยวกลับอยู่ด้วยกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงกับเจภัสวัตรรวมถึงเพลงที่คุณช่วยกันเลือกช่วยกันขอมาแล้วด้วย This is my fight song Take back my life song Prove I'm alright song Fight song นะครับงานจาก Rachel Platten Ghost on the Radio นะครับ Elijah Wood ครับมาร์ชมิดนะครับกับ Heaven เดี๋ยวมาฟังกันเต็มๆในช่วงหน้าที่มัน Forward Extra FM 88นะจ๊ะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits.Month Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ความว่าพระท่านนายซับคัตมิริโยเซฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัสเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ความว่าพระท่านนายปีเตอร์เบเลกรีนีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบราติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่2ถึง3กันยายน2569ภาค

อีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับผ่านไปกับ Kygo และ Selena Gomez กับ It Ain't Me ฮะชาวเชียงใหม่จ๋าวันนี้เนี่ยก็เป็นเดือนกันยายนแล้วนะครับในควอเตอร์สุดท้ายของปีแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องราวดีๆของชาวเชียงใหม่ก็คือความคึกคักนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาสำรวจมานะคุณผู้ฟังมีนักท่องเที่ยวกว่า7ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้น 2.90% ครับเป็นคนไทย5ล้านต่างชาติกว่า2ล้านแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากมายนะฮะรวมถึงค่าใช้จ่ายต่อเฉลี่ยหัวเนี่ยนะเขาบอกว่าใช้วันละ 4,215 บาทเลยทีเดียวทำให้การท่องเที่ยวเชียงใหม่คึกคักมากๆอ่ะขอให้เขามากันอีกขอให้เขามาทุกปีอะไรแบบนี้เนาะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักกับชาวเชียงใหม่นะครับก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสรวมถึงไม่บวกไม่ฟันนะครับสำหรับเขาเรียกอะไรดีค่าที่จะต้องใช้จ่ายต่างๆในเชียงใหม่ด้วยนะครับพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักกันทุกคนเลยนะ

0: ส่งท้ายด้วยมาคำช้อนนะครับ earrings ครับเพลงดังจาก TikTok นั่นเองนะฮะเอาละครับเดี๋ยวมี Gracie Abrams I Love You I'm Sorry รออยู่มี Taylor Swift กับ Saint I Don't Wanna Live Forever ครับรวมถึง Nighttime Thing Alicia Cara และ Julia Michaels ด้วยฟังกันเต็มๆนะครับวันนี้หมดเวลาของเจแล้วแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับมัน Forward Extra FM 88บายบายฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเงินก้อนหนึ่งที่รัฐบาลตั้งงบไว้นะครับเพิ่มเติมให้คนที่ทำงานอิสระทุกๆปีปีละไม่เกิน 1,800 บาทแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ครับมันคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่มีบำนาญตอนแก่พ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์คนขับรถเกษตรกรที่อายุ 15-60 ปีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33วิธีง่ายมากครับคุณออมเข้าไปเองเริ่มต้นที่50บาทแล้วรัฐก็จะใส่เพิ่มให้ตามช่วงอายุส่วนคนที่อายุเกิน50ปีรัฐจะใส่ให้เท่ากับที่คุณออมเต็ม 100% แต่มีเพดานอยู่ที่1,800 บาทต่อปีใครไม่แน่ใจว่าสิทธิ์นี้จะได้ไหมเช็คได้เลยนะครับที่แอปกอช.หรือที่เว็บไซต์ nsf.or.th นะครับหรือว่าสายด่วนเงินออม02-049-9000ผมว่าเงินออมหลักพันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะครับแต่นี่คือสิทธิ์ของเราและอย่างน้อยๆก็จะได้เพิ่มวินัยในการออมเงินครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the

0: ังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 21:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับครม.อนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะ 2-3 ช่วงระยะทางกว่า500กิโลเมตรวงเงินกว่า 16,000 ล้านบาทเชื่อมโยงไทยมาเลเซียอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
8: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะ2สายใต้จำนวน3ช่วงรวมระยะทางประมาณ502กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมกว่า 16,790 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถรองรับการเดินทางการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าพร้อมยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศโครงการประกอบด้วยช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ปะดังเบซาโดยจะช่วยต่อเนื่องกับรถไฟทางคู่ระยะที่1และแก้ข้อจำกัดของระบบทางเดียวทำให้ขบวนรถสามารถวิ่งสวนทางกันได้โดยไม่ต้องรอสับหลีกตามสถานีเพิ่มความจุของเส้นทางลดระยะเวลาเดินทางและเพิ่มความตรงต่อเวลาและรองรับการเพิ่มความถี่ของขบวนรถโดยสารและขบวนรถสินค้าในอนาคตสำหรับช่วงชุมทางหาดใหญ่ปะดังเบซาจะช่วยเชื่อมโยงระบบรางไทยกับมาเลเซียผ่านด่านปะดังเบซาเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยวและเสริมบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกของภูมิภาคอาเซียนในส่วนพื้นที่หาดใหญ่รฟท.ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาระยะทางประมาณ3กิโลเมตรจากคันทางเป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางให้น้ำระบายผ่านใต้แนวรถไฟได้มากขึ้นลดการกีดขวางทางน้ำและลดผลกระทบจากน้ำท่วมรวมทั้งเพิ่มความมั่นคงของโครงสร้างและความต่อเนื่องในการเดินรถช่วงเกิดอุทกภัยส่วนในช่วงชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทาง 29.22 กิโลเมตรซึ่งยังมีปัญหาผู้บุกรุกโดยจะนำไปพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไปซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ให้ต่อเนื่องตั้งแต่ชุมพรผ่านสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ไปจนถึงปะดังเบซาเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งทางรางระหว่างไทยกับมาเลเซียอย่างมีประสิทธิภาพปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตร สำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนจะวันไนท์สแตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
4: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
5: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
0: Mum Forward Extra

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
5: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 นาที0วินาที
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกระทรวงคมนาคมเปิดช่องทางขนส่งผลไม้ผ่านสนามบินทั่วประเทศโหลดฟรีไม่เกิน10กิโลกรัมเพื่อเร่งระบายผลผลิตในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะที่กรมชลประทานเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากพร้อมเร่งเก็บกักน้ำเป็นต้นทุนฤดูแล้งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรหรอครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
8: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือใช้ประโยชน์จากโครงข่ายท่าอากาศยานและระบบการขนส่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตทางการเกษตรจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วโดยมอบหมายให้กรมท่าอากาศยานสนับสนุนและอำนวยความสะดวกพร้อมประสานสายการบินและภาคเอกชนสำหรับมาตรการสนับสนุนการบริหารจัดการผลไม้ปี2569โดยกรมท่าอากาศยานได้ร่วมกับกรมการค้าภายในและพันธมิตรภาคการบินเปิดช่องทางพิเศษสำหรับการขนส่งผลไม้สดเพื่อเร่งระบายผลผลิตในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำพร้อมเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรในการกระจายสินค้าด้านนายดนัยเรืองสอนอธิบดีกรมท่าอากาศยานกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวดำเนินการโดยให้บริการกล่องบรรจุผลไม้ฟรีณท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน20แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการนำผลไม้โหลดใต้ท้องเครื่องบินทางนี้สายการบินที่ร่วมสนับสนุนโครงการโหลดผลไม้กล่องประกอบด้วยสายการบินการบินไทยบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยแอร์เอเชียไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตและอีซี่แอร์ไลน์โดยสามารถโหลดผลไม้ได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1รายฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและผู้ใช้บริการสามารถติดต่อรับกล่องผลไม้ได้ฟรีที่จุดประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยาน ปิดท้ายข่าววันนี้กันที่กรมชลประทานเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากพร้อมเร่งเก็บกักน้ำเป็นต้นทุนฤดูแล้งนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะยังคงติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพร้อมกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับมือและปรับการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีน้ำรวม 51,377 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 67 ของความจุยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ 25,230 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่4เขื่อนหลักเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิลกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกว่า 15,360 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 62 ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,420 ล้านลูกบาศก์เมตรการนี้กรมชลประทานได้เน้นบริหารจัดการน้ำให้เกิดความเหมาะสมตามแนวทางต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่ที่มีน้ำไหลเข้าอ่างจะเก็บกักตามความเหมาะสมส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากจะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับลุ่มเจ้าพระยายังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมควบคุมการรับและระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางด้านเหนือและด้านท้ายเขื่อนขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยทั้งตรวจสอบระบบระบายน้ำคันกั้นน้ำอาคารชลประทานเครื่องจักรและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนสำรองน้ำสำหรับฤดูแล้งเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn on Tune in and turn up the hits. Month Forward Extra. Music non-stop.

0: ีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

ใหม่ JQ7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and JQ Rich เชียงใหม่

0: พาณิชย์เลือกโกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอที
2: ลดไม่เกรงใจ
1: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
2: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
1: ช็อปสนั่นชิมสนุก
2: พบสินค้านาทีทอง
1: iPad 71ราคาไม่ถึง 10,000
2: ซักผ้าฝาหน้า
1: เพียง 4,000 นิดๆ
2: งานนี้
1: 28สิงหา
2: ถึง6กันยายนนี้
1: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
2: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
1: ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่
2: ของดี
1: มีจำกัด
2: หมดแล้วหมดเลย

0: Facebook BNT Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
2: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Feel the vibe And let the music take the lead Mumford Extra Music non-stop

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิวๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มไม่ต้องจ่ายเยอะ

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn it on
3: Oh yeah
2: And let the hits keep rolling Man Forward Extra Music non-stop
4: It's 5 o'clock in the morning The conversation got boring You said you'd go into bed soon So I snuck off to your bedroom And I thought I'd just wait there Until I heard you come up the stairs And I pretended I was sleeping And I was hoping you were creeping

Forward Extra. Music non-stop.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler just killer hits Month Forward Extra. Music non-stop.

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Hit after hit Zero skips All energy Mum Forward Extra Music non-stop

This is Month Forward Extra 88.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra.

Hit music. FM 88.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit play

0: Like Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: าไปเลยครับอูชิจายไปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: อูชิเจแปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่ Home 888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้าง
2: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. Turn it on.
3: Oh yeah.
2: And let the hits keep rolling. Mumford Extra. Music not

0: ธีราถามวังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส

0: คลินิกเชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มไม่ต้องจ่าย

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1 ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777